0: นอดหันยังโปรดแน่ยังไม่ได้เปรี่แน
1: ่โปรด
2: Suara budaya bangsa besar.